0: มารู้เต็มเหมียวอ่ะพี่มารู้เต็มเหมียวอ่ะพี่ก็ตะบอนมั้ย
1: แ
0: ล้วรีออนแล้วอีกแค่คนนั้นจะเดียวคนนั้นแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งนั้นเป็นแบบย้อนไปย้อนกันนะแล้วแบบว่าเกี่ยวกับยังไงที่สิ่งที่นักความเป็นที่ประกันตายอยู่พวกเขาที่พวกเขาที่ตั้งกี่คนนั้นที่นั่นนู่นที่เทนเนสโน่คัสตอมเซอร์วิสแอนด์อิมพรูฟเมนต์เซ็นเตอร์พอนต์นั่นรีโพสนักเรียนเดสมาคุรีเรียกที่ร้อยการว่าทัพยานักเกี่ยบุกิมนารอนที่ตะกัตโต้ที่เมียนตัตานิงาตะกัปปาราเปเดี๋ยวน้องเช็คบุษมาอีกรอยตับเยาวาริกเอสอันที่จะใครรู
1: ้เอ
0: สนั่งมิสรอยที่เด็กยานกันก็มุ่งกติกรอยเหมือนกัน
1: มาเยสักติกรอยยังไงเจ้าเรศตัวใหญ่ใหญ่รถไฟวันที่สี่ใกล้ใครน่าจะในตามาริสเฮ้ยตาเจ๊อธิบดีเจ้าไอ้ยังคันตัวคงกันนั่นทับเมย์ข้าวแกสวยตัวก็เอ็นติกรอยเนี่ยเป็นเจ้าอะไรที่พูดเป็นมานี่โอ้ยการที่โมวินิพยายามจะงาหนักเบสต์อันที่ตอนนี้เราไปบอกรังไก่สักเดี๋ยวจะบอกว่าอันที่กินอะไรที่อะไรที่ไหนเนี่ยที่พอบันดาลเนี่ยตกันลึกที่นาทีที่กระไรลึกละคุณดาราไปยังไงยังจะมีว่าเกี่ยวกับ
0: อย่าครับคนเป็นเกณฑ์นิพนามคติกรอยกินก็อย่าควายสิระเมย้อนไปอมไม่กันเกิดที่ปนานกินอย่ารีดอะไรกินปนานกับคติกรอยนักอย่าขานไปอมไม่กันเกี่ยนนุนเตบุษมีนนุนตะกวายนเตปกันตายอยู่นกีรามีงามีเกิดก่อนเต็งกับปาปุนิเป็นน้องอ่อนคุกุระยินเป็นน้องรายย้อนปนานเบอร์ยีเฟมิตนานพูดนัยเกี่ยวมตั้งกายไอปุ่นสีที่พี่เมื่อวานวันกิติมินิสเมียงกายอันังปูอันังปูนัวเกี่ยวริงันปูนันนัววันนารตเอริสเนมังวสระวัยกันวันนารันเมื่อวากันกากพูดสิบุกินิมังเรียตันนงรามนำก็คันที่งรามมัมรงรงนิมตั้งเตะเดปกันตายเหี้ยสนาตัวรอย

ก็เป็นเตมตัวนงรานคนนำกระตังตังยาวเรียกยันเตตุตานะเกิดเตตุตานะไตมาเนี่ยนั่นมังตัวรอยเดียตังรามเมนติรุนิการกิรุงรุงเมนปานกิติบัสเกี่ยกกับเป็นยันนงรามเตนเตตัยริกายุรุงรุงนั่นเป็นมายุเตเป็นเตเป็นเมียนนั่นเป็นปอนรอยรวยวะเตตัยริกายุ

นักคนมาเนี่ยนะไอ้ลิเวเซ่วีรามะยอสเตียฮานาอุสุเมย์รอนตัมเมนะไอ้วีรามะอุปัยตุยยอนิคุนาวตาราวาอันตาฮาปูอาเกะคามาเมนะยัยฮานาอุสุเมย์รอนซินานะไอ้ตามัวยะตาเมย์ยอนะเปยังเมรักีตาราวาอันตาฮาปูอาเกะคามเมนะยัยรอรอนะเอาอาเกะอาเกนาติคารุเตสิบูเตตารีอ๋อเตมานีเอเปสินตังรักีไออุปัยตัววีรามะสกอสเมตุกุรัยปะเยสันิเคียกาเวทยานะเทคารุเตสิบูอ๋อเทราเอเปสินตังรักีอิโรระไออุปัยตัววีรามะนิการังไอนันเตปงไอตะกัตินิปงวัวเตเปเตมปะวัวเตงาวปีมาโนวะรับประทานะเยาวินินราวนิเมียงานะอิตานายะฮะตะกัตันวัตตาเยนักเมียโรวียนัสินะเมสิปุนะฮะเทวสุเอปานินเมยอนตาราวฮะยูอิริยานะตุกุนาริยตังิรักเนวปุนิเปยนิเยซู

ก็เป็นเดี๋ยวมาตอนน้องรายอันพนันเมื่อวันเอฟเอ็ม 89.9 เดี๋ยนราเมื่อตอนนั้นโปรแกรมที่งาปงไอโออันตั้งใจไอปุ่นสีที่ตีรันนาฬิกาที่มินิสเมืองไกโออันงี้ตีรันรวยก็สนาตัวรวยกินว่ากินเอาอุริงันปุ่นจะปุ่นนะอันนราได้สนามุสลายกันวันนราเมื่อตอนนั้นโปรแกรมสนาตัวรวยกินนิบุสมาเดตบุสีอะไรมังรักคนเป็นที่งาปงไอโอยากหางไอเทียกันเมื่อวันเอฟเอ็ม 89.9ยาบุบุสีตะคุณะอะไรเมรักียาเพียวปัตตานว่ากติกาวันมันงั้นยาอุนัยนี่อาอุนัยนี่ไอ้ใครนักโอเฮามิชันเนียสัตตารสัตตาอ๋อเนียสินตัสสรีกราปะอ๋อยากราปะก็ริกิสุสานเอสเซริกรอนักขีรันราเมตินนันโปรแกรมวัยองคันเยเมตินนันอมกี้คุณันอเปมเมรักีเกี่ยวกับการเตรียมเงินกระทั่งคุณอามายโยเกี่ยมเมตินันอายโยไอ้นับปุ่นเป็นดกรอยไอ้คันวันนงรามย้อนปนานเบียวรีเอฟเอ็มไอ้ที่นั่นพูดนั่นเหมือนนำตาปรากรอนไอ้ไม่กันนี่กี่นูซีรันเกี่ยไปปุ่นปนามเนี่ยเป็นกติกรอยนักวิยามูนไอ้นี่เกี่ยนั่งมังตัวรอยนี่มันนั่งเกี่ยนักเฮามิชันกินติงอาปุ่งไอ้